0: 而是把这门传统技艺视作维系家族交流的重要纽带。猪里脊，肉质细嫩。搅打成肉糜，方便与微生物充分快速接触。猪皮的加入增加咀嚼的快感。
1: ไม่สดสะอาดละกาเขาต้องได้ใส่ใจอยู่บนมาลืบลืบกลิ่นลืบน้ำมันนี่โอ้ให้มันหมึกให้มันล้น
0: 糯米易分解，发酵效率高。老挝人擅长用这种当地盛产的食材制造有利的发酵微环境。

0: 接下来，芭蕉叶将为酸肉的转化提供一个既定义形态也孕育灵魂的舞台。芭蕉叶的叶脉是天然导气管，叶片背面密布的蜡质层与正面蜂窝状气孔构建出单向透气的屏障，同时蕉叶的清香也让肉类沾染来自林间的气息。
1: อันน่ะเรื่องหัวส้มนี่ใส่ใบโต่งมันจะรสชาติมันจะดีกว่าใส่ท้องยางแล้วก็ใส่อันถ้าจะใส่ท้องยางแล้วก็ใส่อันเกี๊ยเนาะอันนี้ตั้งแต่พ่อแต่แม่เฮานี่เอาใบโต่ง